and I'll catch up. You said that job, be said KI, the incarnator. Maro leti sa pego, din sa niya sa tara. Maro piyansi chago hapu. Ang nga kan bi, doka kan bi si jang leo nire windan riga. Maro bi duri. At jang ha si jang jang, yoga ka sa jigo mkho kan nangbe. Mishina nge nangye, atat yu bi kaya la. Maro bi duri. Owe yu bi, mi da su go bi. มันจะรู้ก็เพียงเสียสละแต่เพื่อสิ่งนั้นเลยจ้ะที่ทุกข์ก็เกิดปีติอัฟกามารู้ปีติด้วยมีทางก็ยังยังยังสั่งจริงอ่ะแต่ถ้าเกิดปีกันอะไรมีอะไรปีติด้วยก็มารู้ปีกมันมาเลยมารู้ก็ตัวเองมารู้ก็มีอะไรมารู้ก็ตัวมันตัวเอง เป็นต้องสะท้อนได้แล้วก็เป็นจริงจังสองที่ได้ไหมสองที่ตอนนั้นสองที่ต้องการจังตอนนี้มีอะไรกันเลยค่ะมารู้ดิเตรียมไว้เดี๋ยวพักไปมุ่งจังมารู้ว่าจะเอชดีเช็คทำไหมมารู้ชี้เส้นจุดสุดตรงนั้นจังมารู้อันนั้นได้ก็ได้จัง Maru ada jenama di sini. Di sini apa?

อูดอดีเลยคุยสกาตองตุยชูบ่มะลูคุยบูโดงูจีบีอูล้วยอูบีอูมะญี้ยงนาจันดอดีลูอะมียน้าทุกข์ขันจะเลกงยาตรีคุยกองไหลก็รอตุบาตุตมระขั้นลุดดอเรจันติสาเจ็งซูเวลุပြီးတော့အတီပေါ်ကြီးတမနာကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မှာမိမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိအမှတ်